คือสิมาริมิเชลสวีเดียจากซีเคเอลบีรีดูจากซีนวันโอวันพอยต์9จึงเอิร์จึงสุดเดลจึงกิจพิจารณ์สุนนนี้อาจจะดิสนีย์อาจจะนัวเคลฮัสนิวจันตูนาร์ดอุ่นเอซีฮันเรซูมบิดอัสติดอุ่นเอซีฮันเรซูมที่นัวพัชนาซาเซเรโล